路和呀拥，困

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบานบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะ

ชื่นชมเพื่อมอบให้กับคนได้ตั้งรักหรือว่าคนได้ตั้งคิดถึงคิดถึงโตกันข้ามาสี่ศูนย์เจ็ดสี่แปดหนึ่งช่องจุน

ันยายน2569ช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับวางกรับงานเพลงก้องยอรักจะลักใจกับงานกับงานเพลงหัวใจเพื่อความสุขโยมันก้องทุกๆกันครับ

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว้ากันไปแล้วนี่เพลิดเพลินกับบางทีก็เพลิดตัวกับเพลิดเพลินไปร่องรักว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังหรือว่าไปมีความรู้สึกดีๆให้กับใครคนใดคนหนึ่งกับนะโดยที่ไม่ทันรู้ตัวหรือว่าคาดความหยับยั้งชั่งใจในขณะนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเพลิดเพลินกับท่านผู้ฟังจบไปกับนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยงานเพลงก้องยอดรักสลักใจกับนะเพลิดใจกับนะวันว่านมอบไปกับทุกท่านได้ฟังวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังและเกร็ดความรู้มั่งเล็กๆน้อยๆนะให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านใดนะแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักโทรกันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้กับ074-81ช่องทุน55ขอบคุณมากๆครับนะวันนี้ก็กราบขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ได้โทรกันเข้ามาแล้วครับนะถึงตื้อว่าเป็นการให้กำลังใจอำนวยไว้ใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเร็กครับท่านผู้ฟังเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันสักนิดนึงครับนะคุณน้องใจอยู่ที่อำเภอสิงห์นานาโกนใจที่ส่องคุณน้องเจ๊ครับอยู่ที่บ้านบางด้านใจที่สามพี่โยปากูลบ้านบางด้านเช่นเดียวกันส่วนใจที่สี่นี่อยู่บ้านนามกระจายครับคุณน้องเท้าครับนะใจที่สี่กลับมาที่สิงห์นานาโกนกันอีกทีคุณผีเศร้าครับนะแล้วก็กลับมาที่บ้านบางด้านอีกทีคุณป้ากองคุณป้าเจดีครับนะใช่ที่ออกคุณผีนุ่นอยู่ชุมชนร่มวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องคร่าครับนะแล้วก็มาใช่ที่เจ็ดครับนะนี่ก็กว้างกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวครับนะถ้าไม่มีภารกิจติดตู่หลายเลยก็โตกันเข้ามาให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงนะคุณหงตานและทีมงานครับนะคุณลุงย่ำครับนะก็กราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายครับนาทีใดโตกันเข้ามาตอนนี้หมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานน้องชายอำเภอสิงห์นานาคนแนะนำกันเข้ามาแล้วกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับเบาปรูพอที่มาลูกเกียรติว่ากำคุณน้องตานทีมงานหมอราชพัฒน์ช่องกล้านะแนะนำอันเพลงชมเมืองนครครับก้องจักรพันธ์พระเอิญงานเพลงนี้ไม่มีกับหมอบ้านเพลงนี้ให้ก็แล้วกันน้องใจนะก็คิดว่ากงจะไม่คัดก้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับรักคนตายดีกว่างานเพลงก้องจักรพันธ์ระอุ่ย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจานพวกวังคนเราเนี่ยกลับนะคนเราเป็นเบือไม่ไหวจะยากดีมีจนรวยหล่นขนาดไหนนี่กลับนะยอมมีโอกาสผิดพลาดกันได้ทุกคนแต่ว่านั่นแหละคนจนๆนะครับท่านผู้กว้างมีโอกาสครับผิดพลาดมากกว่าคนรวยๆครับท่านผู้กว้างนะครับไอ้กิจวัตรเหลืองปกติธรรมดาธรรมดาบางทีคนรวยๆนี่ก็จ่ายเงินครับนะคนจนๆเอาเลยไปจ่ายครับนะอีกินก้าไม้ว่ากันพนันครับท่านผู้กว้างนายใจนายใจครับนะจบไปกับนะเพื่อนเจ้าบ่าวครับงานเพลงก้องรำวิมลเมืองครับขอบคุณมากๆจากหนองใจอำเภอสิงห์นครให้เกียรตินำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้สมัยกาเตอร์วิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กว้างทีนี้ให้บริการช่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาครับรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองโชคคาครับนะสู่นกช่องที่6ต่อ5แล้วก็6ท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนลอแม็กซ่งคล้าครับนะทีนี้จำนายครับยังไม่ยังเปิดเซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยนลอแม็กซ่งคล้าถนนจำทิพย์เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองท่งคล้าทุ่นเก่าฮกเก่าซ่องฮาจ้ามกซ้ำโทรไปจบตั้มไรละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการโดยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังอาจารย์สุรภาสบัวทองครับอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครสงขลานะได้ท่งข้อความกันเข้ามาให้กำลังใจนะก็ความเล็กๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ครับกำลังใจถึงซื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญขอบคุณมากๆครับนะกลับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะมาถึงบ้านบางด้านครับนะคุณน้องเจ๊ครับวันนี้เสียงไส้ไส้โทรกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่ามอบงานเพลงให้กับคุณป้าใจดีคุณป้ากองพิโยป้ากุลบันบางด้านและผีเทศชุดๆครับนะหมอไปกับคุณพ่อเพียรท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาโดยเฉพาะนะมวลมิตรบันบางด้านทุกๆท่านทุกๆคนครับนะกวางกันเสียเลยดีกว่าอย่าโรคกันจาท่ากันนานครับนะอ่านเพลงของเอกชัยศรีวิชัยอกหักจักจากปักตายแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องข้องบาวีกับข้อนใหม่กับเรืออีกซ่องงานเพลงมอความสุข

กรับท่านผู้ฟังเพลงก้อนใหม่กับเรือกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องบาวีซึ่งมีความหมายถึงความรักกับนะความรักแท้คือการเสียสละว่ากันประนันกับท่านผู้ฟังเสียสละไอ้คนที่เรารักนะครับได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแม้ตัวเราจะต้องเจ็บปวดรวนราวมากเพียงไหนก็ตามกับท่านผู้ฟังก้อนใหม่นี่ครับนะเปรียบเสมือนตัวผู้ชายที่อยากจนแล้วก็อ่อนแอผู้ฟังนะและไม่มีอนาคตมันคงพอที่จะดูแลใครได้นานๆนะเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังก็เปรียบเสมือนอนาคตที่ดีพร้อมพาคนที่เรารักไปถึงฟังควันและมีความสุขสบายทีนี้การก่อก้อนใหม่นี่กับท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนการประทังชีวิตไปวันๆในยามที่ควายกำลังลำบากนะครับก็จบไปกับนะขอบคุณมากๆจากหนองเจ๊กับบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันครับนะครับยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณลุงโยปากูลครับนะกำชับกำชาบอกว่าหมอไม่ล้านเจ๊ครับแล้วก็คุณป้าใจดีคุณป้ากองบ้านบางด้านคุณพ่อเพียนกับและท่านผู้กองที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเชื่อเลยกับนาว่านว่านงานเพลงก้องทูลท่องใจรักฟังใจและกระต้อกันด้วยจอมฟังจอม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังวันๆกับนางงานเพลงของทูลทองใจกับจอมฟั่นใจกับขอบคุณมากๆจากพี่โยปากูลบ้านบางด้านแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันสำหรับเรื่องของรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองรถยนต์ครับรุ่งเรืองรถยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองรถยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสร้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนอยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081ถ้ามาที่ช่องที่5ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีครับทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการก้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับไปชาติดไอฟีถึงถี่ถึงบานเลยทีเดียวครับก็เชิญครับรวมปีที่สมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติหรือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะ

ครับนะฟังกันเลยครับนะยาโรกจาตากันนั่นอ่านเพลงอย่าเถื่อเผื่อแม่ครับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของมนแคนแกนคูนกับยังฮักคือเก่าอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนครับชื่ออันเพลงว่ายังหักคือเก่าครับนะหักคือเก่านี่ก็คือความหมายก็คือยังรักเหมือนเดิมครับนะรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมครับความรู้สึกรักที่มีให้กันนี่ครับยังคงมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถึงแม้เวลาจะผ่านไปหรือมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายก็ตามครับนะแต่ก็ยังหักคือเก่าคือยังรักเหมือนเดิมนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆจากบ้านน้ำกระจายครับคุณน้องเศร้าครับนะหมู่บ้านธารดีไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังกันครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่าโรคกระจาถ้ากันนานครับนะคุณปีเจ้าอำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของไวพอดเป็ดรูปันกับคนจนคนจนแล้วก็โตกันโดยงานเพลงที่ส่องของไวพอดเป็ดรูปันเช่นเดียวกันฟันใจคนจนอีกส่องงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนะ

แนะนำมาจากคุณผีเช่าอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างงานเพลงก้องไวบทแปดสุพรรณครับนะฟันใจคนจรครับกลับก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะจูนฮกซ่องซีอาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคล้าที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับหนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับหนาที่อามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคล้าถนนจำทิพย์เมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าทุ่นเก่าอกเก่าช่องอาหาท่ามอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับหน้าบริการหน้าน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดหนึ่งบอกว่าการชักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจาตากันนานมาถึงชมลมเดินและวิ่งเผื่อสุขภาพสนามตินช่องกล้าครับนะวันนี้ให้เกียรติในงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนครับงานเพลงยังคอยที่สอยเดิมและกาโตกันด้วยสุริยันทรงแสงครับนะสำรวยใจดีสำรีใจดำอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังสำรวยใจดีสำรีใจดำครับนะงานเพลงก้องสุริยันทร์ส่องแสงครับขอบคุณมากๆแนะนำมาจากชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานครับนะเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านกันอีกทีครับคุณป้าใจดีครับคุณป้ากองครับวันนี้ไอ้เกียรติได้นำงานเพลงกันเข้ามาแล้วสั่งนักสั่งหน้าบอกว่าอย่าลืมหมอใบกับลุงโยปากูลนะแล้วก็คุณน้องเจ๊ครับโดยเฉพาะอย่างหญิงพิเศษหมอใบกับคุณพ่อเพียนครับท่านผู้กังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับงานเพลงนี้กับโมนดีเจครับนะ

บ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มาก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าแหล่นานี่ไม่รู้ใจกับท่านผู้ฟังนะว่าก็คิดอะไรอยู่ครับเพราะฉะนั้นหลักเคยจบไก่ครับอย่าเก็บไว้ในใจพูดออกมาครับนะเกลียดไก่โกรธไก่ครับถ้าพออภัยได้ก็อภัยให้ครับนะอย่าเก็บไว้ในใจมันอึดอัดกัดใจว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะใจสารภาพนี่ครับท่านผู้ฟังน่าจะไม่ถึงการเปิดเผยครับเปิดเผยความรู้สึกหรือความจริงที่อยู่ข้างในใจนี่ครับออกมายังตรงไปตรงมาโดยเฉพาะความรู้สึกรักความผูกพันหรือความกลัวกับกลัวอะไรกับกลัวที่จะสูญเสียคนหลักไปกับนะครับจบไปกับงานเพลงก้องไกรก๊อตจักรพันธ์นครบุรีกับใจสารภาพขอบคุณมากๆครับนะจากคุณป้าคองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยเจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองทุ่งคร่าครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5ครับนะตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำย่อโคเวลุ้นเหนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายกับนาไปซ่าติดได้ทันฟรีถึงถีถึงบ้านเลยทีเดียวครับก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมตตาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมนาวัดกระเทศจุฬาธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23 24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะเดินทางมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนช่องวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและกำจับกำชาบอกว่าหมอมาให้กับอ้ำอย่างยนโลแม็กสงขลาในจังเวกครับจังกึ๋งจ่อยกาวถนนไสบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณยายเนี้ยวครับซึ่งอยู่ชุมชนเดียวกันชุมชนทบังครับนะด้วยความยินดีครับพี่นุ่นไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องนุ่มนาเชียงเด็ดช้อนแผดช้อนโซฟันยิงแก่ยิงช่วยแล้วก็ตก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องรัชนกซีโรพันครับนะงานเพลงขนมลาคนลืมครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนานจากพี่นุ่นชุมชนสมบังในเขตเทศบาลนครสงขลาเกียรตินำกันเข้ามาเพื่อให้กระชับกับเวลาครับนะมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างกันต่อครับเดินทางมาถึงมอราชภัฏสงขลาครับคุณพี่นกคุณนงตาลครับนะไอเกียรติแนะนำการเพลงกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับพี่น้อยครับอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและก็มอบให้กับคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนางคุณนงตันไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องนงเดียวสุวรรณเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมแรกเจอเพ้อใจและกระต้อกันด้วยกลิ่นผักนางลืมอีกโซ่งานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนากินควางนางรื่มครับงานเพลงก้องหนองเดียวส่วนแม่นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมขอบคุณมากๆแนะนำมาจากมอราชพัฒน์ช่องคล้าคุณหนองตานครับนะสำหรับอู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับแล้วก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องซี่6ตองาแล้วก็6ครับนะท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้ที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะอามยางยนต์ลอแม็กช่องคลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนาในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์ลอแม็กซ์ทรงคราถนนจำสิบแปดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคราซุ่นเก่าอกเก่าทรงอาอาท่ามอกซ้ำท่านพวกควางโตไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดได้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่างยุเตโมราชาพัดช่องคล้าครับนะคุณลุงยามครับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องยงหยุดเชียวชันชัยสัจจะข้องชาวนาเราโตกันด้วยคุณแม่พงศรีวรนุชกับสัจจะข้องสาวชาวนาครับอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดากรับนะรอเป็นคนทัดไปครับขอบคุณมากๆกรับนะจากมอราชพัฒน์ช่องกล้าคุณนงตานและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกคุณลุงยามให้แกติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำขอบคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กวางรับจ้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะชุน81ถ้ามาที่ช่องที่ตู้ไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนำโยคอร์ดเวครับรุ่นเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องไอฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการก้ายทันฟรี7ปีเต็มครับนะบริการติดตั้งไอฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับไปชาติได้ฟรีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาสหรือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์หรือล่วงหลวงอิมครับนานาวัดกระเทศจุลาที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับ23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกันจ่าถ้ากันนานเวลาเลื่อไม่หมาครับนะเดินทางมาถึงอาจารย์ชุโรภาสบัวทองครับอดีตครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดสำนักงานเทศบาลนครสงขลาครับนะในนามันเพลงของสยสยสายันสัญญาพี่เป้าฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆกับงานเพลง

อดีตครูโรงเรียนสำนักงานเทศบาลนครสงขลาแนะนำกันเข้ามายังไม่จบครับเลือบแลเวลาเลือไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้กราบขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้งรายการกับดาขอบคุณดีเจหนองนึกขอบคุณคุณร่มไม้กันนะ

ังใจเข้ากรุงเดี๋ยวนี้น้องนุ่งมีดีมาเยี่ยมบ้านนอกบอกไม่รู้จักควายถามแม่ว่าตัวอะไร

ช่องเพลงแรกก็สู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 วันศุกร์อีกแล้วครับท่านสุขกายสบายใจฟังเพลงเก่าเราชอบกันวันศุกร์ที่19กันยายน2569ก็มาจากสิงหนครสงขลานะครับทางหมู่3สะทิ้งหม้อหลวงกล่อมก็ฟังเพลงข้องกังวานไผลลูกเพชรสิทธิ์สุรพลเรียกว่าเป็นศิษย์รุ่นกลางๆกันนะครับแต่อยู่กับครูสุรพลใกล้ชิดกันที่สุดแรกๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะห่างกันเพราะว่าครูท่านก็ไม่ค่อยชอบคนเพชรบุรีหลังจากเพื่อนซีก็คือไพรวันลูกเพชรได้เด็ดอะไรก็คือเด็ดเอาทางด้านเจ้าสาวซึ่งครูก็ขอแต่งงานจัดงานแต่งงานแต่งการให้นะครับสำหรับไพรวันลูกเพชรซึ่งก็เป็นศิษย์คนดังแรกๆจากเมืองเพชรบุรีก็ได้ไปสู่ขอจัดการยกขันหมากแต่งขันหมากแต่ไพรวันลูกเพชรก็มาตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับหลังจากแต่งงานแล้วก็ออกจากวงซีครูสุรพลไปอยู่กับทางด้านของวงดนตรีที่เป็นคู่แข่งกันในยุคนั้นจากเมืองสุพรรณรวมดาวกระจายแล้วต่อมากังทางด้านไพรวันก็ได้เพลงจากครูไพบูลย์บุตรขันนะครับโด่งดังมากนะครับไม่รู้ไม่ชี้กีฬารักและอีกหลายต่อหลายเพลงนั่นเป็นยุคที่สองของไพรวันลูกเพชรแต่ทีนี้กังวานไพรนั่นแกมาทีหลังนะพอถามว่าเสียงร้องเป็นยังไงบ้างนะครับกังวานไพรนั้นเสียงสูงร้องให้ครูฟังคราวแรกครูบอกสุนัขไม่รับประทานคือหมาไม่แดกว่าอย่างนั้นเถอะทำเอาแกก็เอื่อมเบื่อหน้าหนีนะอย่างไรก็ตามครับไพรวันก็เป็นนักร้องที่มีชีวิตเกือบที่จะไม่ได้เป็นนักร้องอยู่หลายครั้งหลังจากเสียงไม่ค่อยที่จะดำแล้วแล้วก็ยังครูสุรพลก็บอกว่าให้ไปสมัครที่สำนักงานดนตรีที่วงเวียนเล็กนะครับฝั่งทนในยุคนั้นไปสมัครก็ไปกับเขาก็ไม่ทันการแต่แล้วเขาพาคณะไปทำการแสดงแล้วนะเหลือแต่สีนวลสมบัติเจริญก็บอกให้รออยู่ก่อนนะเขามาก็เรียกว่าเข้าไปกราบกรานไหว้ครูจนกระทั่งก็ในวาระสุดท้ายของครูสุรพลนะครับก็เสียชีวิตอยู่ในอ้อมแขนของกังวานไพรลูกเพชรทำกลางหลังจากเสียงปืนลั่นขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของกังวานไพรลูกเพชรนะครับนักร้องที่อยู่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเรียนจบมัธยมปีที่6ก็จะไปทำการเรียนเพาะช่างสมัยนั้นแหมคนที่ชอบศิลป์นี่ก็เพาะช่างไปก่อนแต่มันเข้ายากโชคไม่ดีสอบไม่ติดอย่างนั้นก็มาร้องเพลงดีกว่าเพราะว่าเป็นนักร้องร่วมชั้นเรียนกับลุงเพชรแหลมสิงห์อยู่ด้วยสินะแต่ยุคทองของกังวานไพรลูกเพชรหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนั้นก็มาอยู่กับวงดนตรีสิทธิ์สุรพลนะครับเพลงที่ชื่อว่าลมว่าวอยากกินรักเสียแล้วเสียไปนี่แน่นอนครับเป็นเพลงที่อยู่ในคณะสิทธิ์สุรพลวอนผีพ่อเป็นเพลงฮิ้วเพลงบูชาของวงดนตรีคณะสิทธิ์สุรพลเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังแสดงภาพยนตร์เรื่องฝนใต้มนปริชาตินะเป็นตัวเอกอยู่ด้วยนะครับเพลงดังในอดีตอยากดังของสมานเมืองราชแม่ค้าแม่ขายของอาจารย์วินัยแก้วเหนือนี่สุดยอดครับลมว่าวของชาตรีศรีชนอยากกินรักของชาตรีศรีชนนี่ใจจะขาดเป็นเพลงดังในอดีตของกังวานไพรลูกเพชรเราก็เรียบเรียงมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75ขอมา4ซา5สายกันแล้วนะครับฟังกันไปคุยกันไปนะมาถึงเพลงช้าๆซึ้งๆวันนี้ก็ขอคณะศิษย์สุรพลเข้ามาซะด้วยสิ
โดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับรองดาวสกาวเดือนก็เป็นลูกบุญธรรมของครูสุรพลนะครับเรียกว่าพองศรีละออกจากวงดนตรีไปก็ได้สองศรีพี่น้องจำปาจำปีสองศรีพี่น้องนี่แหละเป็นชูโรงแทนพองศรีนะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันเพลงตามคำขอของทางก่อยอบ้านปลายนาก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดองค์เดียวในโลกหรือคุณจะขอเพลงนะฮะขอมาเราก็ยินดีให้นะครับเมื่อขอมาแล้วเราก็ให้ไม่ให้ไม่ได้เพลงมีแล้วก็แบ่งปันเสียงกันนะครับ0843002556 0943563991ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีกันตลอดมาจาก VR Radio 88.75 มาฟังคณะศิษย์สุรพลที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่อยู่เป็นผู้ดูแลคอยบีบนวดนะครับดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ครูสุรพลครับ2-4พี่น้องจากบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราละอองดาวสกาวเดือนนะครับเป็นเพลงจดหมายขอเพลงกันก่อนจากก่อยอตรงกลางครับ

หวนรำลึกถึงเพลงเก่าเราชอบกันกับเพลงลูกทุ่งไทยอมตะนะครับกับพี่น้องสองสีกู้แฝดกู้แรกของวงการลูกทุ่งเมืองไทยน้องดาวสกาวเดือนโซทอนบุญเด็กท้องนาเป็นการประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยอาจารย์สมพงษ์โมลากลานก็เป็นเพลงที่ยุคแรกๆกันเลยทีเดียวครับของสองสีพี่น้องแล้วของดาวสกาวเดือนท่านจะได้ฟังสำเนียงที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งแท้ๆเสียงสูงก้องกังวานแต่มีกลิ่นอายของแข็งๆนะครับใช่เพราะว่าเป็นเพลงแรกของเด็กท้องนาที่มาจากอำเภอมาจากจังหวัดเชิงเทรานะครับสำหรับดองดาวสกาวเดือนเขาอยู่อำเภออะไรล่ะก็เป็นชื่อที่ครูสุรพลตั้งชื่อให้นะฮะจำปีจำปาโสธรบุญนะครับบางน้ำเปรี้ยวเชิงเทราพ่อแม่ก็อย่างว่านะครับลูกชาวนาลูกดกถึง13คนและมีแฝดคู่เดียวนะในเพลงที่ครูสุรพลประพันธ์ให้จบชั้นป.4นะก็เรียกว่าเป็นนักร้องประจำห้องเรียนกันเลยทีเดียวในยุคนั้นนะฮะประกวดร้องเพลงที่ไหนพี่น้อง2 4นี่ก็คว้ารางวัลไปครองคนดูตามเชียร์นะหน้าตาเหมือนกันเสียงดีมากทั้งคู่กรรมการก็เรียกว่าต้องยอมยกรางวัลไม่มีคู่แข่งเทียบเท่านะครับและพ่อแม่พี่ชายก็เห็นแววน้องสาวก็มาฝากร้องเพลงในวงดนตรีครูสุรพลก็รับไว้เป็นลูกบุญธรรมและอยู่ในบ้านคอยดูแลรีดผ้าซักผ้าเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะครับแม้กระทั่งนวดให้พ่อบุญธรรมก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญจนกระทั่งได้ป้อนเพลงมีเพลงนี้แหละครับเป็นเพลงแรกเด็กท้องนาในช่วงนั้นพงศ์ศรีวนุชก็จากวงดนตรีไปนะฝาแฝดสองสี่พี่น้องนี้ก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจของครูเพลงดังๆมากมายครับในยุคครูสุรพลเสียชีวิตก็ยังมีสาวท่ายางสาวนครใจศรีเพลงที่ร้องแก้เกี่ยวกับครูสุรพลในยุคสุดท้ายก็มีหมั่นไส้อย่าลืมดำเนินเสียงตอบจากเวียดนามแล้วก็มาร้องแก้กังวานใครไม่มีทางดังน้องเพลงอยากดังอย่าลืมสามพลานข้อมาลองแก้กับสีไพรลูกราชบุรีเหมือนกับแน่ต้องมาขอนะก็เรียกว่ามีอีกมากมายนะครับเคยมาปักใต้กันบ่อยนี่ผมไปถามคุณโอเลี้ยงเสียงหล่อนะคุณวิเชียนก็จินจะทราบนะครับแกก็มาที่สถานีวิทยุของมอสงขลาน่ะมีความผูกพันกันออกรายการสดกันเป็นประจำปัจจุบันนี้ก็ได้ข่าวแต่ละองดาวนะครับส่วนสกาวเดือนนั้นก็ได้แย่มหงายไปไม่ค่อยสบายแล้วองดาวก็อยู่กินกับพนมไพรลูกเพชรซึ่งก็เป็นคนเมืองเพชรเช่นเดียวกันนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงดังในอดีตที่ก็ยอขอเข้ามายาวกันมา4ปีนะครับเดี๋ยวมาฟังจากทีมงานของทีมงานนครกันบ้าง4เพลงเช่นเดียวกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณส่งเพลงมา0843002556 0943563991นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและผู้สนับสนุนรายการกันเป็นประจำในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกฟังผ่านกันไปนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็5โมงกับ33นาทีขอบคุณไปที่สมัยคาสวิทนะครับบริการเกี่ยวกับซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง
ซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบนนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆของเครื่องยนต์กันได้โดยเฉพาะช่วงล่างระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบนนำรถเข้ามาบริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางดานปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556สำหรับสมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงนี้ฝนตกกันทั่วไทยโดยเฉพาะภาคใต้นะหมอกควันระอองที่เช้าๆนะครับนั่นก็เป็นแสดงถึงว่าความอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากรุ่งเรืองอลัยยนต์นะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์นั้นจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอลัยยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลาไม่ไกลกับสมัยคาสวิทนะครับเห็นหลังคากันอยู่ร้าน0813574245รุ่งเรืองอลัยยนต์นะครับมาฟังอีกผลสี่พันธุ์เพลงครับวันนี้มากันเป็นปู่เป็นพวงชุมพวงกันเลยเดียวสำหรับทางด้านของแฟนเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนะก็คือเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งองค์เดียวในโลกจากบ้านปลายนาชัยยามิตรชัย

ครับก็ติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงนะครับจากบ้านปลายนาก็คงจะได้ฟังกันในชั่วโมงชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะครับวันนี้เพราะว่ามีทางสถานีแจ้งมาบอกว่าจะมีขอความร่วมมือแจ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรับสัญญาณถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงนะครับจากอทม.กรุงเทพมหานครนะครับหรือสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะเราเข้าไปดูข่าวสารจากจากในพระบรมมหาราชวังก็ทางด้านของขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศล100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครบ100วันนะครับในบรมราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับก็ทางสถานีแจ้งมาเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จัดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ครบหรือเปล่าลองดูก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านปลายนาติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงพระคุณแม่และก็ทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาอีก3เพลงก็คงจะพอดีนะครับขาดเรือกันไม่มากสำหรับรายการเล่าขานตำนานเป็นลูกทุ่งวันนี้ก็ต้องจัดรายการแค่1ชั่วโมงนะครับต้องขออภัยตรงนี้ขอบคุณมายังโรงไม้พนาพันธ์เยื้องคายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437นะครับเราดูเวลาแล้วก็คงจะแบ่งปันให้กับทางด้านของคุณฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาได้สัก2เพลง10นาทีนะครับเราก็ให้ฟังแบ่งปันกันนะครับคนละ3เพลงก็คงจะโอเคกันละในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านปลายนาขอเข้ามาฟังกันเลยดีกว่า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88 R Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com